0: ักจันทร
1: ์ Counting in Japanese
2: Ichi Ni San Shi Go Roku Shichi Hachi Kyu Juu